0: จอมนางอาคิงนามนารีเนสตูดิโอไม่จืกันมาผ่าป่วยเนี่ยจะห้างมาไหนคำแต่คำที่เขาตึกใครไม่สุดยอดฮะ
1: ชดาบีอับสุนเรดีมิชมีกามาอัลเทคำที่ชดาวกับการกรมยี่อากาศวานิการ์มเนฟเมจะฮอตีเฮดิลเซดิลกีบาร์